0: บุกลายเงาอันที่เมนบะโปรแกรมน้ำยาเมียดฮารินามปุกโกลปันมาลาม
1: อินโฟแอคทิวิตี้ไว
2: Aku Rabah Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau serta nak kita sampal datai engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 20